Mama iku kan nyek diklanang kenca kabunayan unang hiyanam tergerahyam nang nyek akenam hiyanam mateng nang pade sang lang tin un hialang tin unam โอลาเตยานาจิกายติลานังอ้างอ้างอ้ายนอกจิไปจำนางเฮียนอมสลังกายเถื่อกี้ดิอมนอมมึงมากก่อนงาแต่งมาอมนางเฮียนอมไอ้เถื่อกี้ก็ว่าให้เลบาสะประกามากก่อนงาเตียงมอหินน้ําเกิดมาเกิดตําบาปะเดสงโอตีนอุ่นงะนาอะเนี่ยเดคลายอืมเฮียนน้ําตึงกาละละงาปวดอุติเดคลายน้ําอังอืม เห็นนางอ้ําไอ้เสมอเลื้องยาโอเดเดคลายเฮียเห็นนางอ้ําโอจังอภัยพงบอกกลายดินอ้ําเห็นนางอ้ําไอ้ก็มาอยู่บ่ได้ไม่ใช่บ่ได้เปิดให้